0: ที่โพส
1: เป็นเวอร์บัตมาสิกที่จะไปช่วยน้องช่วยคุณ
2: Did you say code 5?
1: Yeah, you can clear it up.